0: กาบ่เนาะคาลองนั่นกาไก่คาลองนี่ต้องหาจังตาบ่ลองฮอกอ่ะบ่ลองฮอกอ่ะหังไก่จึงบาไปชบุสู่กราบุสู่มามังหังไก่จึงอ่ะกูถ้าคักซะฮอกเสียแต่คักซะบุสู่เนี่ยฮอกอย่าต้องไข่อ้าวแต่บ่มมาตังเนาะบาแต่มาตังนี่อย่างกันยังอ้าวเนาะคาลองนี่ช่วยยกให้ด้วยยกให้เยอะยังอ้าวบุสู่เนาะนึ่งกระตุ้งบาลแค่ปนหอกมาไปไงงั้นเดี๋ยวมาตีนหอกเลยอ่ะวันนี้น้องหอกอยู่ว่าหนึ่งก็อาบบดเต็กหอกจากเลยอ่ะบัวอาบเฉลวินทางเฉลวินทางที่ไหนบุษงังไม่เปิดเฉลวินงั้นตีน้องเรายินน้องคาร์ลเลยบุษงดุขมานันยิมันนี่บ้านี่ใครเนี่ยนังงั้นตีน้องที่นี่ข้าก็ล็อกงั้นทำนายทุกทางตาทำใจทั้งหมดกาบเนาะอันนี้กองนั้นสาดักตีงานสาดักตีงอตะวันกองนุ่งกองนางสาวันไก่นี่ก็อายุอันนี้บุษลาออกระบอกให้กุตสากรีมังค่ะจิตต่อแต่ปงตัวเสกดินเสียหายชะลอกลายอยู่อันติมังอันติมังอันติมังเนาะวันนี้โคสต์ออกใครก้าววันนี้ลังกาก็สอนค่ะพออยากเรียบบ่มุสุบเบตันพุสุยเบตันคอมบายังก็สักเรียกการิชนาสิคัสไคเรียนี่นะแต่ใครตั้งเลยงั้นตาตายากันดิเขาจะเล่เบตันบาร์เรวานะเขาจะเล่เรกุลังงานนั่งตาบุ้งโมเบลัยเบตันกรีเบตันคอมพุสุยนี่ยากการิใครนั่งกูบุนิรุตุกุญญ์งั้นนั่งอารอนี่เนี่ยใบก็ต้องขั้นสิหนึ่งมันพินันงั้นหนึ่งอารมณ์บุษย์สุดใจตรงนั้นหนังเนาะงั้นใจตัววิมังคือจะไม่เอาเสียงทางหูใช่ไหมจ๊ะงั้นเจ้ามามันนี้อบนนี้ไปก็อบนหนึ่งคาร์ลกิตรงดีคาร์ลเล่หนึ่งอุตารงานะคาร์ลเล่มอบไปหนึ่งอุนอติใครมานานะตักยากันดิก็สกังตรงตอนนั้นว่าพอถึงในเจ้าก็สกังตรงดิในก็อันนี้ก็เป็นยากันเลี้ยงให้สาวใครก็อาบุไปอาบุหนอตาเรียกุหลังเลยบ้าลูกขายเรียกุหลังมันนี่เรียกุหลังเลยบ่ตาสาวที่เนี่ยก็รักษาใครน้องนุ่งใคร
1: ของ
0: อาสุก็สนุกใครได้อาบุหนอน้องมาสัตว์ได้เจอเราดูดีโดยเฉพาะยกเรียงต้องขายบ่บ่มาบ่หักปานอ๋อบ่นอบ่ต้องนับถึงนั่นนั่ง
1: อ๋ออ
0: าให้ยาอีไรยาหน่อยหนึ่งภาษาคำเดิมนับพานอจะสานับพานอบ่คอยยากยาค่าลกก็ค่าลกยาดุขมันจะเกิดตรงหักใจยังบุตรก็สิ่งยังไงบ่บูดบูดก็ยิ่งเพิ่งเลยบ่เนาะค่าลกรีตอนนั้นนั่งก
1: ็
0: ทำดึงมาบ่ไงนั่งทำดึงไม่บ่เนาะสะดวกปิดออกใครเยสเยมาทั้งทำรอกอาศัยไปอะไปอะใครไม่รู้เนาะใครมันนี่อบบุตรยาอบบินชักขันยาปังทนายปังน้องตัวปังทนายไอ้ยังติยมบุตรก็สิ่งยังไงบ่ค่าลกเลยอีกอย่างหนึ่งบูดอกไม้ดอกยอดขายยี่ห้ามุ่งเนาะแค่เรื่องตัวสักให้ขายได้นานๆง่ายใจง่ายช่างง่ายตามองค่ะอาบอบอันบุษลาหนุ่มดอกดอกเบี้ยสักขยะเจ้าง่ายราบัดตัวตรงนี้นี่ราบัดก็เราก็ผู้สุขใจตาผู้สักหนึ่งคนนี้พอได้ดีนั่นนี
1: ่
0: อังกฤษมังสิงการนี่ผู้สุขจบตัวสิอังกฤษอ่ะแล้วตัวผู้สันนี่ผู้สุขมังสิง่ายมอพัลมอนพัลย์ปุสกุลียะตัวมอขายไหมผมไม่ใช่มันตีเบียบสักขายมุสุมุสุลากลากรังขายจังไม่ใช่อาบันสวยจะขายไหนชินาสาวมาไม่ตัดสินนะขายอาเฮียกูบาบุอังกูจะนั่งให้บาบุนุ่งก็รังให้บ้านสนุ่งดูกูสร้างนวามุงขยันไกกูสนุ่งให้กูสร้างนุ่งงานบริการฉันนั่งให้กูสัตย์นุ่งจะเรียกรู้กูสัตย์ยันไงไกอาปรุกไอ้อังกานนท์เจนายมันนี่นึงอบนั่งขายตรงนี้นึงจึงตุยชาร์มาเลยวายชาอามันวายชาอามายะนึงชอบไม่จะดูละกบลงอามันบ้างสัปดาห์นึงพายจับปุ่งยาพามาหมู่ไนนึงเจสัปดาห์นึงดูละกบลงพามาหมู่ไนก็บานิยกใครมาเนี่ยอบมอบมุติเนาะนึงสัปดาห์ลาบุ้งไนสัปดาห์ลาบุ้งละชอบไม่บรอลาบุ้งนะบ้างลาบุ้งยันดีน้องไงหนึ่งก็ลาเรียพันธะใจตรงดีความพันธะใจตรงดีลาบังตรุษสุดดีไงเจ้าบอก